0: คือจะสิเคียวบีรีดูนะนับไปยากินีอาศัยเอียดดูดีคันนี้สัจจีลัดเอเดลอยงซีเออร์คุณตรักอาศัยนัดทาริเฮล่าคุยเอ็มเบอร์เจนซีหุยเยซีเดี๋ยวคุณตรักอันซีอูอายุคุรินีปอนซีอูเอรีปิดอาศัยดีนิตอีโคอายุหัดเอคุยปัดอาศัยอายุนัดอีพาวร์หัดเอคุณตันเอทีสีเฮล่าลูหัดเออร์ดีรีดตัวยัน72 hours เอ็มเบอร์เจนซีสนิซีเอียยุงนัดเชฟหัดเอซีอายุจะข้าเฮล่าเอเยคุณขอซีสัจจคุณได้นัดอีนัดเชฟสูดับเฮลคิงไว้ฮะเอเยอาร์ดีรีดแล้วนะเอร์กันจะตีหาให้เนี่ยคุยตามจากคินอปันนี่อันซีเดียร์จะนี่ต้องการจะซีจานิ่งเนี่ยจานิ่งกันในเดซี่อีนะเนี่ยปาร์คินี่อันเด็ด
1: Congratulations to all Clicho students graduating this year. The Clicho Nation is proud of your hard work, dedication, and commitment to education. Whether you are pursuing university, college, trades training, or upgrading, we encourage you to continue reaching for your goals and building your future. If you require funding support for fall 2026 studies, applications are due July 15, 2026. For more information or assistance with your application, contact the Clicho Government Post-Secondary Support Division at post.secondary@clicho.ca. This message is brought to you by the Clicho Government.
2: Hey, it's me, Dylan Stone, and we're just putting on our parachute pants. We're getting the DeLorean all polished up, and then we're ready to take a little trip to the past to visit all your favorite singers. Is the car ready yet, Biff?
3: Just finishing up the second coat now.
2: Good. I got my Walkman in my pocket, and I just might make a stop at the MTV Awards. If you think video killed the radio star, think again. So don't forget to join me every Saturday from 6 to 8 p.m. for Vinyl on Chrome, right here on CKLB Radio.